ไม่ต้องไม่ต้องไปเลยคุณไม่ละคุณอะไรหมดแล้วทำไรบริษัทก็ชิบียนชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตานยาวดูเช่นเฮ้ยแม่ยังมาเนี่ยคุณทำไม่ได้คุณน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาโอ้ชิบียนมาต่อคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้เกี่ยวกับตัวบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ทวิสคูลอาพิสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีโอเที่ยงอายรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูเซ่อังกฤษภาษาคุ้มเป็นวิวัฒน์

าตั้งยังความเมตตาไงปีเลยคุณไม่รักคุณอะไรหมดงั้นทำไรไปรักสุขุสีเพียงชูริจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูเกย์ตัวไปจะตายเอาดูเช่เฮ้ยเมียนมาเนี่ยงงเนี่ยคุณทำไมนักคนน้ำหมดแล้วทำไมวะคัมพูชาบิกรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูเอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โฮนิเอลโอซีพีเอ็นมาตะคัมพูชาพาวนุกับซาเต้คัมพูชาสิกาวเนย์รู้แค่ยี่ก็ต้องบิกรีฮาเลมากอร์มาบิกรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพิสดุนสกิสแองสอสตามาบิกรีโอเฮียไอร์อ่ะปุ๊บน้าวเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่English language kaksha kupin vyavastha chahoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera bhor bhor do internet pani pa jodincha thau ama ma kai lange dake aw talno betal mahider phir duka paiyela ni jhusi aw ye phone number 015 45787 98 4 20 35 41 aw bhoyo aw good very good very good